0: 原本应该是交通最繁忙的时段，但是我现在站在这里已经5分钟了，数了一下，经过的车辆只有18辆。
1: 自今年1月美国对古巴实施燃油封锁以来，4个月里只有一船燃油成功运抵古巴，汽油、柴油都成了限量供应的商品，马路上自然就变得空荡荡了，就连这条举世闻名的景观大道也变得门可罗雀。然而当夜幕降临，这条路反而开始热闹起来，古巴人走出家门，聚集在堤岸上钓鱼聊天，在夜色里求得片刻的放松。只是这热闹背后的原因却令人心酸。
2: Tomando un poco de fresco en el malecón porque no tenemos electricidad, entonces tomamos un poco aire fresco para...
3: Aquí hay mucho fresco, estoy muy cerca del mar y estoy muy bien aquí. Sí, ahora cuando ya yo regreso es directo a la cama. Ya no hay más actividad. Imagínate, este año parece que va a ser más calor porque el clima...Tiene una lectura que uno puede decir sí, sí va a ser más calor.
1: 5月13号，古巴能矿部宣布，国内燃油储备已经耗尽，全国电力系统一度处于极不稳定状态，多座火电机组被迫关闭。在光伏等新能源暂时还无法完全替代传统能源的当下，古巴人每天要忍受10几个小时的停电，正常的工作和生活难以为继。随着夏天的到来，能源短缺将更加严重，这条海滨大道就成了他们逃离黑暗和酷热的唯一去处。
0: 以前的马来贡大道入夜后总是灯火通明，既方便外国游客在暑气消散后游览，也方便古巴人纳凉消遣。可现在这条6公里长的景观路大部分被黑暗吞没，只剩下因为停电而有家难回的人，这样的日子什么时候才是尽头？或许我们该先问一问，美国的燃油围困什么时候才肯结束？总台记者哈瓦纳报道。
4: 当地时间16号下午，在泰国曼谷市区一铁路道口，一列火车与一辆公交车相撞，附近多辆轿车和摩托车也受到了波及。截至目前，事故已经造成至少8人死亡。泰国总理阿努廷下令彻查事故原因，全力救助伤者。
5: 当地时间16号下午，在我现在所在的泰国首都曼谷市区发生了一起严重的交通事故，一列火车呢是与一列公交车在铁路轨道上相撞。根据泰国相关部门的初步调查，事故已造成多人伤亡。
6: ก็สักพักหนึ่งอ่ะผมได้ยินเสียงปองเป้งปองเป้งปองเป้งเนี่ยแหละมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่ารถไฟจะมาซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรพอเข้าใจว่าเดี๋ยวคงมีไม้กั้นแล้วก็มีรถไฟผ่านปกติแหละแต่สักพักหนึ่งก็คือได้ยินเสียงปุ๊กแล้วก็ปุ๊กมาชนรถผมแล้วสักพักหนึ่งก็คือมีรถไฟผ่านหน้าแล้วก็แบบว่ากวาดรถเมย์ไปซึ่งพอหันทางไปผมก็รถไฟมีไฟติดรถเมย์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตกใจ
7: รถมันติดไฟแดงอยู่รถเมย์มันก็ไปไม่ได้รถยนต์มันตรงไปไม่ได้เพราะมันติดไฟแดงทีนี้ระหว่างไปคนที่เป็นผู้รักษารถไฟที่ป้อมนี่กับคนขับรถไฟไม่รู้มันประสานงานกันยังไงมันเลยรถไฟที่ส่งสินค้ามานี่มันก็เลยไม่เบรกมันก็เลยพุ่งมาชนรถเมล์ที่ข้อมรางอยู่ข้อมรางอยู่มันก็ชนปังเลยก็เกิดไฟไหม้เลยก็ตามที่เนี่ยตามที่เห็นนี
5: ่目前呢泰国交通部发布的信息显示啊事发时公交车呢因为道路严重拥堵停滞在铁路轨道上无法及时驶离，与此同时呢一列运载着集装箱的货运列车驶来，最终导致碰撞的发生。事故呢造成约20人受伤，其中大部分为停靠在公交车周边车辆中的驾驶人员。火车撞上公交车后呢又将其拖行了一段距离，就是我现在所在的这个位置啊，并波及了附近多辆汽车。事发后我们可以看到，现在现场有大批的救援人员正在展开救援，目前的伤者已被送往附近的医院接受治疗，我们会在现场继续跟进事态的发展。总台记者泰国曼谷报道。
8: 您正在收看的是朝闻天下。
4: 昨天上午，针对今年首轮大范围强降雨过程，国家防总办公室应急管理部继续组织联合会商。
9: 根据研判，国家防总昨天12点针对湖北、重庆启动防汛

0: 过滤、新滤、护滤协同推进，稳固沙地结构，遏制沙丘活化扩张，系统科学的生态治理持续筑牢北疆生态安全屏障，让大漠沙海焕发持久盎然的绿色生机。
1: 连续三天，我们持续关注古尔班通古特沙漠的生态蝶变，卡拉麦里山普什野马奔腾，沙漠公园以鹿制沙，以沙造景，科研人员深耕野马繁育，护林员妇女接力守绿。从生态修复到沙海生金，这片沙海的每寸改变都凝聚着代代守护者的心血。我们坚信，在不懈努力下，未来这里必将天更蓝，树更绿，绽放出更加璀璨的生态之光。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 据日本读卖新闻报道，日本陆上自卫队将于17号至22号首次在冲绳县的宫古岛、石垣岛、与那国岛三地进行陆上总队演习。除来自九州、北海道等地的约300名自卫队员外，还有约20名驻冲绳美军海军陆战队员参与此次演习。报道称，演习期间在石垣岛将进行88式地对舰导弹发射装置部署及物资运输训练。据琉球新报报道，已有石垣岛市民团体要求停止本次演习。对于日本政府加速军事扩张等危险动向，日本多地民众频繁举行集会表达抗议。有日本网友说，忘记宪法第9条精神只会让日本偏离作为和平国家的道路。尼日利亚总统提努布16号发表声明称，极端组织2号头目阿布比拉勒米努基在尼日利亚武装部队与美军的联合行动中被清除。美国总统特朗普16号早些时候通过社交媒体发文称，阿布比拉勒米努基已在美尼联合行动中被击毙，并对尼日利亚方面的合作表示感谢。当地时间16号下午，在泰国曼谷市区一铁路道口，一列火车与一辆公交车相撞，附近多辆轿车和摩托车也受到波及。截至目前，事故已造成至少8人死亡。泰国总理阿努廷下令彻查事故原因，全力救助伤者。
3: 当地时间16号下午，在我现在所在的泰国首都曼谷市区发生了一起严重的交通事故。一列火车呢是与一列公交车在铁路轨道上相撞。根据泰国相关部门的初步调查，事故已造成多人伤亡。
4: ก็สักพักหนึ่งอ่ะผมได้ยินเสียงปงเป้งปงเป้งปงเป้งเนี่ยแหละเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนว่ารถไฟจะมาซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรพอเข้าใจว่าเดี๋ยวคงมีไม้กั้นแล้วก็มีรถไฟผ่านปกติแหละแต่สักพักหนึ่งก็คือได้ยินเสียงปุ๊กแล้วก็ปุ๊กมาชนรถผมแล้วสักพักหนึ่งก็คือมีรถไฟผ่านหน้าแล้วก็แบบว่าขวางรถเมย์ไปซึ่งพอหันทามไปผมก็รถไฟมีไฟติดรถเมย์เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตกใจ
5: รถมันติดไฟแดงอยู่รถเมย์มันก็ไปไม่ได้รถยนต์มันตรงไปไม่ได้เพราะมันติดไฟแดงทีนี้ระหว่างไปคนที่เป็นผู้รักษารถไฟที่ป้อมนี่กับคนขับรถไฟไม่รู้มันประสานงานกันยังไงมันเลยรถไฟที่ส่งสินค้ามาเนี่ยมันก็เลยไม่เบรกมันก็เลยพุ่งมาชนรถเมล์ที่ข้อมรางอยู่ข้อมรางอยู่มันก็ชนปั้งเลยก็เกิดไฟไหม้เลยก็ตามที่เนี่ยตามที่เห็นนี
3: ่目前呢泰国交通部发布的信息显示啊事发时公交车呢因为道路严重拥堵停滞在铁路轨道上无法及时驶离，与此同时呢一列运载着集装箱的货运列车驶来，最终导致碰撞的发生。事故呢造成约20人受伤，其中大部分为停靠在公交车周边车辆中的驾驶人员。火车撞上公交车后呢又将其拖行了一段距离，就是我现在所在的这个位置啊，并波及了附近多辆汽车。事发后我们可以看到，现在现场有大批的救援人员正在展开救援，目前的伤者已被送往附近的医院接受治疗，我们会在现场继续跟进事态的发展。总台记者泰国曼谷报道。
1: 据多家美国媒体16号报道，由于薪资谈判破裂，位于美国纽约州东南部铁路长岛铁路的员工当天开始罢工，预计约有30万名日常通勤的乘客受到影响。 纽约州州长霍楚尔表示，长岛铁路运行至关重要，希望劳资双方重返谈判桌。